0: เข้ามาแล้วนะครับสำหรับ Facebook นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวไทยทุกคนที่ฟังกันอยู่ทาง FM นะครับวันนี้รายการสวัสดีออสเตรเลียไทยวิดีโอเอ็นคุยว่าไม่รู้น้ำครับว้าขวด
1: เรื่องมันก็ลางานม
2: ัน
1: ก็สดอ่ะเน
2: า
1: ะ
2: งานสด
0: งานสดจริงๆครับ
1: ท่านผู้ชมจากสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์ครับวันนี้อยู่กับพี่บุ๋มครับเซเว่นร็อกกี้ครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมากันครบทีมนะครับเพราะว่าพอแขกรับเชิญเราก็มาครบทีมเหมือนกัน
3: ใช่เลย
1: เราจากที่เราจ่าหน้าหัวไปแล้วเพราะว่าโปรโมทแบบอลังการงานสร้างมากเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับขอต้อนรับครับfounder team ครับจากเจียนชา of Brisbane ครับสวัสดีครับอ่านได้ทั้งตัวได้เลยครับ
4: วันนี้มีใครบ้างอะคะ
5: ครับอาร์มครับผม
4: อาร์มครับแล้วก็คุณหน้าคุณตาพี่แอลค่ะ
1: พี่แอลค่ะ
4: อันนี้น้องใหม่
6: ทอมครับผม
1: ทอม
4: พี่ทอมพี่ทอมค่ะก็ได้ข่าวว่าตอนนี้พร้อมที่จะซอฟต์ลอนช์แล้ว
7: ใช่ค่ะตอนนี้พร้อมวันเสาร์เป็นซอฟต์ลอนช์วันแรกค่ะ
4: ค่ะ
7: แล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นการเทรนนิ่งพนักงานนะคะอย่างที่แจ้งไปข้างต้นว่าพรุ่งนี้เราจะมีการเทรนนิ่งการชงชาให้น้องๆพนักงานที่เป็นพนักงานประจำและพนักงานแคชชัวร์
4: ค
7: ่ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็จะมีการแบบมีน้ำหลายๆชนิดที่เราจะวางลอนช์ขายอะค่ะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนแบบว่าทำงานในเมืองหรือว่าอยู่แถวๆนั้นนะ
4: คะ
7: ก็แวะไปทักทายแล้วก็ไปชิมชาชิมฟรีแต่ก็อาจจะขอให้น้องๆช่วยกันรีวิวแท็ก Facebook Instagram ให้เจี้ยนชา AU หน่อยประมาณเนี้ยค
1: ่
7: ะ
1: แท็กอะไรครับแท็กไลน์แท็กของแฮชแท็กของที่อยากให้โพสต
7: ์อะไรบ้างมั้ยอาจจะเป็นเจี้ยนชา Brisbane
1: มั้ยเจี้ยนชา Brisbane
4: อยากให้พาเราย้อนกลับไปนิดนึงนะคะกับการเริ่มต้นมาที่ Brisbane ของเจี้ยนชาใครก็ได้นะคะผู้บริหารท่านไหนก็ได้
5: ให้ทอมเลยอ่ะทอม
4: ทำไมเจี้ยนชามองโอกาสที่ Brisbane นะคะตลาดชาหรือตลาดร้านชาแบบนี้ที่ Brisbane เป็นยังไงบ้างใกล้ๆไมค์นิดนึงนะคะเพราะว่าทางวิทยุจะได้ยินด้วย
6: ก็จริงๆเริ่มเท้าความเลยเริ่มต้นเลยก็คือพี่อาร์มพี่แอลครอบครัวพี่อาร์มพี่แอลทำธุรกิจร้านอาหารใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าอยากจะขยายธุรกิจขยายรายธุรกิจใหม่ๆแล้วก็พอดีจังหวะนั้นผมเข้ามาทำงานกับพี่แอลพอดีเราก็เลยมีไอเดียกันว่างั้นเราลองถ้าเกิดกระเถิบออกจากอาหารเราลองไปเบฟเฟอร์เรจไหมลองเบฟเฟอร์เรจทีนี้เบฟเฟอร์เรจของไทยเราก็มีหลายแบรนด์เพราะว่าจริงๆแล้วบ้านพญาเราก็โฟกัสไปที่ธุรกิจจากไทยธุรกิจอาหารไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็เลยมองว่าเครื่องดื่มไทยล่ะเป็นยังไงก็ไปดูอยู่หลายที่ครับแล้วก็มาสะดุดวิสัยทัศน์ของเจียนชาเพราะว่าจริงๆมีวิสัยทัศน์ที่ตรงกันกับบ้านพญากรุ๊ปอยู่แล้วมีความอยากจะเผยแพร่ความเป็นไทยออกสู่สากลสร้างความภาคภูมิใจให้กับเครื่องดื่มของคนไทยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเป็นที่มาว่าเรามีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับทางผู้บริหารเจียนชาที่เฮดควอเตอร์ครับผมก็เลยคุยกันมาจนถึงวันนี้ได้ครับผมก็ต่อยอดกันมาเรื่อยๆ
4: ค่ะถ้างั้นเราก็หันไปที่ทายาทบ้านพญาไทว่าเรามองตลาดที่บริสเบนว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องของตลาดชาที่มีอยู่นะคะ
5: คร
4: ับ ทำไมเราถึงแบบมั่นใจกับตลาดเราจะเป็นเราโพสิชันเราจะอยู่ตรงไหนขายต่างจากคนอื่นยังไงบ้าง
5: ครับก็ชาก็ค่อนข้างป๊อปอูล่าอยู่นะฮะในบริสเบนเพราะตอนนี้ก็มีหลายตัวแต่ก็ยังไม่เท่าซิดนีย์กับเมลเบิร์นที่เขามีมอลลี่มีเยอะๆกว่าที่นี่หน่อยแต่ก็เราเห็นได้ว่าเหมือนเฮทีกับกงชาครับก็กงชาค่อนข้างมีหลายสาขาแล้วเขาก็ค่อนข้างขายดีแล้วไม่ใช่แค่คนเอเชียที่กินชาก็จะมีฝรั่งด้วยเงี้ยเพราะผมอยู่นอตเลกกงชาที่นั่นก็ส่วนมากก็ฝรั่งเขาก็กินกันเราก็เลยมองว่าตัวเจี้ยนชาเนี่ยครับมันก็จะอยู่ในเทียร์แบบพรีเมียมทีมใบทีเอ้ยเป็นใบชาใช่ไหมครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราไปลองแล้วมันก็ดีแล้วบริสเบนเหมือนผมอยู่มา14ปีอย่างเงี้ยมันเราเห็นความเติบโตเราเห็นประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่ามันโตขึ้นแล้วก็ตัวชาตัวเนี้ยครับคือเจี้ยนชามันชื่อเหมือนคล้ายๆเป็นภาษาจีนก็จริงหลายๆคนก็จะคิดว่าเป็นชาของจีนของไต้หวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงแล้ว CEO founder เป็นคนไทยแล้วเราก็มีชาไทยเหมือนกันเราก็มีชาไทยที่ค่อนข้างดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเอาตัวเนี้ยครับที่เจ้าของ CEO เป็นคนไทยมาเปิดที่นี
4: ่
5: ให้มีแบรนด์เป็นของคนไทยที่น
7: ี่ว่าทางเรามองว่าบริสเบนมีแบบมีชาจีนและไต้หวันและ ต่เรายังไม่มีชาไทยเลยและอีกอย่างนึงก็คือพวกชาจีนพวกชาไต้หวันก็เอาชาไทยเราเอาไปขายแล้วเรื่องอะไรเราให้เขาเอาไปขายล่
4: ะ
7: เราขายเองดีกว่าแล้วเราก็เป็นแบรนด์จากคนไทยจริงๆด้วยเลย
4: ค่ะ
7: เราก็เลยมองว่าจุดนี้น่าจะเป็นจุดขายนึงที่เด่นของเจียนชาเพราะว่าเป็นชาไทยจากคนไทยแล้วก็มีไทยซีรีส์ที่จะแบบมันจะล้ำกว่าชาที่เขาทำกันซึ่งมันไม่ได้มาจากไทยและอีกอย่างนึงก็คือสีที่มันเป็นสีส้มที่เป็นชาไทยที่เราคุ้นเคยอะค่ะมันจะไม่มีสารที่ผสมอาหารเลยเพราะว่าเราทำมาจากแครอท
5: ส
7: ี
5: ส
7: ้
5: ม
7: ครับ
5: ส
7: ี
5: ส้ม
7: สีส้มมัน
5: เพราะชาแบรนด์นึงก็มีปัญหาเรื่องการนำเข้าเพราะว่าเรื่องของสีแต่เราไม่พูดชื่อแล้วกัน
0: ใช่ได้ยินมาเหมือนกัน
5: เพราะว่าแต่ว่าตัวนี้คือทาง CEO เองเขาได้มีการแบบวิเคราะห์แล้วก็ลองเอาสีของแครอทมาบอกได้เพราะว่าเขาจดทะเบียนอะไรเสร็จหมดแล้วก็เลยพูดได้ว่าเขามีสีส้มด้วยสีของแครอทอะไรอย่างนี้ครับแล้วรสชาติก็ยังเป็นก็ถือว่าเข้มข้น
0: ไทยอยู่
5: ใช่ครับแล้วก็ยังได้สียังได้สีที่เป็นสีส้มครับ
0: รสชาติไม่เหมือนแครอท
5: ไม่ครับไม่เหมือนเอาแค่สีเราแค่สกัดแค่สีใช่ครับใช
4: ่ซึ่งถ้าเราดูจากการเตรียมตัวดูจากร้านหรือดูจากเขาเรียกว่าอะไรเมนูของชาเนี่ยเรามีการเขาเรียกว่าโพซิชันตัวเองให้ต่างจากนอกจากเป็นชาไทยใช่ไหมคะก็คือพวกเมนูหรือพวกดีไซน์อะไรพวกเนี้ยเราเห็นอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างโดดเด่นอยากจะรู้ว่าเจี้ยนชาโพซิชันตัวเองอยู่ที่ตรงไหนคะถ้าเปรียบเทียบในตลาดค่ะ
6: ก็เป็นคือเราเน้นความพรีเมียมมินิมอลครับก็คือเราพรีเมียมแบบไม่ตะโกนมากๆแต่ว่าเราพรีเมียมด้วยการใช้วัตถุดิบที่พรีเมียมเราใช้ผลไม้สดเราใช้ของที่เป็นท็อปเทียร์ในตลาดนะครับพวกวัตถุดิบที่เราใช้เราก็จะไม่ค่อยห่วงเรื่องพวกนี้เพราะว่าเราต้องการโพซิชันตัวเองให้แตกต่างคือถ้าเกิดคนทานก็จะสามารถรับรู้ได้ถึงความสดของวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็จริงๆถูกกำหนดมาตั้งแต่ต้นจากตัวเฮดควอเตอร์ครับคือเจียนชาเราก็วางโพซิชันตัวเองเป็นตลาดค่อนข้างที่จะพรีเมียมแล้วก็ตัวฟาวเดอร์เองเนี่ยก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการดีไซน์มากเพราะว่าเขาก็มีความสามารถด้านนี้มากเขาก็ดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์product packaging รวมไปถึง merchandise ของสะสมอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ถูกวางดีไซน์มาตั้งแต่ทุกอย่างก็คุมโทนคุมเฉดคุมดีไซน์มาทุกอย่างให้จุดประสงค์ก็คือให้คนถือแก้วแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นเครื่องประดับอย่างนึงของเราเราถือแก้วเดินในเมืองรู้สึกว่าเอ้ยมันก็คูลนะถือแก้วเจียนชาสวยๆอะไรอย่างนี้ครับครับ
1: ที่พี่แอลเคยมาเล่าให้ฟังเมื่อคราวก่อนนะตอนนั้นเองอาจจะยังไม่เป็นรูปร่างจนถึงทุกวันนี้เพราะว่านี้จะเริ่มลอนช์แล้วภายในวันนี้พรุ่งนี้วันเสาร์นี้ใช่ไหมครับเห็นว่านอกจากมีชาไทยที่เป็นแครอทแล้วก็มีชาที่เคยนำเสนอมาแล้วที่เป็นชาองุ่นที
7: ่ซิกเนเจอร์เลยใช่ค่ะก็จะเป็นชาองุ่นครีมชีสซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเจี้ยนชาเลยค่ะเป็นชาองุ่นปอกมือสดทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้เท็กเจอร์ของผลไม้สดๆผสมกับครีมชีสที่เป็นสูตรของเจี้ยนชาโดยเฉพาะค่ะก็เลยทำให้ตัวนี้เป็นตัวขายดีที่เมืองไทยด้วยแล้วก็คิดว่าก็คงจะเป็นตัวขายดีที่นี่ด้วยเช่นการควบคู่ไปกับไทยซีรีส์ใช่
1: ค่ะบอกว่าเป็นพรีเมียมแต่ว่าเรียบง่ายอย่างเงี้ยมันราคามันแบบว่าเราคาดหวังว่าเนี่ยคนคาดหวังเราพรีเมียมมันต้องแพงกว่าเจ้าอื่นที่มีในตลาดหรือเปล่าอะไรเง
7: ี้
1: ย
7: ให้พี่ทอมให้พี่ทอม
6: ก็เริ่มต้นก็ประมาณ7ดอลครับ
7: 7ดอล
1: ครับก็ไม่ก็คือไม่แตกต่างเลย
5: เราไม่ได้อัพราคาด้วยความพรีเมียมแต่ว่าพรีเมียมของเราคือวิธีการทำของเราที่พรีเมียมของที่เราใช้พรีเมียมแต่ราคาเราก็จับต้องได้
6: ใช่ครับอะไรขนาดน
1: ั้
6: น
1: ครับผมเราสามารถเคลมตัวเองได้ไหมว่าส่วนประกอบส่วนใหญ่ของร้านเป็นแบบของสดหมดเลย
6: ได้
1: พูดได้เลย
5: พูดได้เลยพูดได้เต็มปากเลยครับ
6: เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่ากฎเหล็กเลย
1: กฎเหล็กมีว่าอะไรครับ
6: ว่าเราต้องใช้ของสดเรามีมาตรฐานการรับเกณฑ์การคัดเลือกวัตถุดิบเข้ามาส่งรีเจ็คออกอะไรแบบชัดเจนละเอียดมากเป็นเล่มเลยครับใช่ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแบรนด์เครื่องดื่มก็เยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะแตกต่างกันก็วัดกันที่ ความคุณภาพของวัตถุดิบด้วยครับแล้วก็ R&D ซึ่ง R&D ของเราค่อนข้างแข็งมากครับอันนี้ผมกล้าพูดเพราะว่าเราศึกษามาหลายแบรนด์ของเราก็เมนูอันนี้บอกได้เลยมั้งจะมีเมนูพิเศษที่มีเฉพาะเจียนชาบริสเบนเท่านั้นตอนนี้นะครับก็คือเมนูทีรามิสุก็ R&D ก็เพิ่งที่จะทำออกมาครับก็ทีรามิสุขนมอิตาเลียนที่เราทานกันนะครับก็เอามาทำเป็นในรูปแบบของเครื่องดื่
1: มซึ่งไม่เมนูนี้ไม่มีที่ไทย
6: ก็ไม่มี
1: ที่สาขาไทย
6: LA สิงคโปร์หรืออะไรทั่วโลกเนี่ยยังไม่มีตัวนี้เลยครับสำหรับบริสเบนโดยเฉพาะ
7: ต้องบินมา
2: ต้องบินมากิน
7: ถ้าเครื่องแพงกว่าค่าน้ำ
6: แล้วก็พอพูดถึงเรื่อง R&D ก็คือเราก็ R&D เขาก็จะทำงานตลอดเราจะมี seasonal product มาเรื่อยๆเลยเราจะไม่ได้หยุดอยู่แค่สมมติเมนูเริ่มต้นเรามา30อย่างเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีอันไหนหลุดออกไปบ้างอันไหนเข้ามาใหม่บ้างสลับหมุนเวียนกันไปมีเมนูที่ต่อคิวที่จะเข้ามาอีกในช่วงควอเตอร์ต่อไปของปีครับก็มีน่าสนใจหลายๆอย่างเลยแต่ขออุบไว้ก่อนอันนี
0: ้
6: ครับผม
1: วันที่ซอฟต์ลอนช์ที่เริ่มวันเสาร์นี้เราคาดหวังอะไรไว้บ้างทางทีม
5: เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับคือซอฟต์ลอนช์ที่เราคิดกันก็จะเป็นวันเสาร์แต่ทีเนี้ยพรุ่งนี้เขาซิ่วเข้า ก็คิดว่าทุกอย่างคงผ่านไปได้ดีครับผมก็ได้ซอฟต์ลอนช์วันเสาร์แต่ไม่งั้นก็คืออย่างช้าก็จะเป็นวันจันทร์ครับต้องบอกก่อน
1: เพราะว่าโพสต์ไปแล้วเนี่ยมีคนตามแล้วว่า
5: ตอนแรกไม่มีอะไรครับแต่อยากจะบอกว่าแบบอาจจะ
6: อะไรเงี้ยอาจจะ
7: มีน้องเดินมาอ้าวพี่แอลยังไม่เปิดเลย
1: เพราะว่าจะแหละจะเข้าจะซื้อ
7: ตามพี่แอลอยู่
1: ใช่
7: ใช่
5: เพราะว่าแบบเรื่องก่อสร้างก็ค่อนข้างมีปัญหานิดนึงเพราะเป็นตึกเก่าเป็นเฮอริเทจแล้วมันก็มีอะไรที่แบบเราทำไปแล้วเราเพิ่งมาเจอครับก็เลยต้องแก้ไปทำไปก็เลยช้านี่ที่มาช้าเมื่อกี้ก็รีบเก็บรีบคิดให้ทันพรุ่งนี้เขาซิ่วเข้าครับผม
4: เดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงได้ไหมว่าในเรื่องของการแบบนิดเดียวอยากรู้ว่าเขาเจออะไรกันมาบ้างในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆอย่างที่จะเปิดร้านชายเนี่ยค่ะเผื่อน้องๆที่ฟังอยู่หรือว่าคนอื่นๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในรายละเอียดเรื่องเจี้ยนชาว่าเขามีแบบวัฒนธรรมยังไงถึงแบบสามารถที่จะมั่นใจในการเจาะเข้าตลาดที่เชื่อว่าเขามีลูกฐานลูกค้าที่ค่อนข้างแบบนั่นอยู่แล้วหมายถึงว่าแบรนด์อื่น
7: นะคะ
4: การที่เราเข้ามาใหม่เนี่ยเราต้องมาสร้าง
0: เขาเรียกว่าสร้าง
4: แบรนด
0: ์
4: ใช่ไหมคะสร้างแบรนด์สร้างวัฒนธรรมคือการดีไซน์อะไรต่างๆทำยังไงที่แบบเข้าไปนั่งในใจลูกค้าเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะขอพักนิดนึง
0: ขอไปพักกันก่อนนะคร
4: ับ โอเค
0: ครับ
3: จะมีการสำรวจสัมมโนประชากรในปี2026ในเดือนสิงหาคมนี้สัมมโนจะช่วยให้เราเห็นภาพว่าชุมชนต่างๆในออสเตรเลียกำลังเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวางแผนบริการและความช่วยเหลือในอนาคตในวันอังคารที่11สิงหาคม2026จะมีการนับจำนวนทุกคนที่อยู่ในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นพลเมืองผู้พำนักถาวรนักเรียนต่างชาติผู้ถือวีซ่าชั่วคราวหรือนักท่องเที่ยวอีกไม่นานบ้านคุณจะได้รับเอกสารแนะนำในการตอบแบบสำรวจทั้งออนไลน์และการใช้แบบฟอร์มกระดาษรวมถึงวิธีขอความช่วยเหลือในการตอบโดยมีบริการช่วยเหลือหลายภาษาทั้งออนไลน์และทางโทรศัพท์คุณสามารถช่วยชักชวนและสนับสนุนครอบครัวและชุมชนของคุณให้เตรียมพร้อมสัมมโนปี2026ทุกคำตอบมีความสำคัญเชิญอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.census.abs.gov.au/thai อนุมัติโดยสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียกรุงแคนเบอร์รา

0: กับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอ in Queensland ที่ FM Radio 4EB 98.1 นะครับผมวันนี้อยู่กับ7พี่บุ๋มและพี่ร็อกกี้ครับแล้วเรานี้เรามีแขกรับเชิญด้วยพี่ร็อกแนะนำแขกรับเชิญหน่อยครับ
1: เป็นผู้บริหารครับจาก
2: เจียนชา
1: ครับแห่งบริสเบนด้วย
0: ใช่แล้วครับผมเมื่อกี้คุยกันสนุกมากเลยตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้น
2: เมื่อกี้เราก็ถามเรื่องเราก็พูดทิ้งไว้หลายประเด็นนะว่าการที
0: ่ทำธุรกิจ
2: เริ่มทำธุรกิจขยายสาขาหรือว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยแน่นอนที่สุดว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเราต้องมีการแบบว่าตามระเบียบตามกฎระเบียบมีอะไรที่เป็น
0: จุดที่ยาก
2: จุด
0: ที่รู้สึกว่าท้าทาย
2: อยากที่จะแชร์กับคนที่ทำธุรกิจบ้างไหมคะ
3: ให้พี่
2: แชร์กับเราก็ได้
3: ประสบการณ์เยอะใช่ไหม
4: สิ่งที่ยากเหรอครับหมายถึงยากของการเริ่มต้นใช่ไหมครับ
2: ท้าทาย
4: คือผมว่าความยากมันคือการเริ่มครับคนบางคนบางทีได้แค่คิดแต่ถ้าไม่ได้เริ่มทำมันก็นั่นแหละครับมันก็จะยากแต่ถ้าเกิดเราคิดแล้วว่าเราจะทำอะไรใช่ไหมครับก็เริ่มจากการศึกษาศึกษาก่อนศึกษาว่าเราจะทำอะไรเข้าไปอยู่ในจุดที่เราอยากจะทำว่าเราจะทำอะไรใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มต้นแบบจริงจังเพราะบางคนกลัวการเริ่มต้นผมบอกครับก็พูดแต่แรกคนเราจะกลัวการเริ่มต้นก็แรกๆอาจจะยากหน่อยแต่ผมก็อยากให้เข้าใจว่าทุกปัญหาหรือทุกอย่างที่มันเกิดหรือมันเข้ามาครับมันมีทางแก้ของมันตลอดให้เรามองวิธีการแก้เพราะว่าอย่างเช่นเปิดร้านไงครับก็บางคนจะคิดว่าเอ้ยยากนะเปิดร้านตั้งแต่เริ่มทุกอย่างตั้งแต่ศูนย์ใช่ไหมครับ
3: ใช่
4: มันยากบางคนก็มองว่าไปซื้อร้านใหม่ดีกว่าเอ้ยไปซื้อร้านเซ็งร้านดีกว่าแต่สำหรับผมอ่ะผมมองว่าการทำร้านใหม่ตั้งแต่แรกตั้งแต่ห้องสี่เหลี่ยมอ่ะผมชอบแบบนั้นมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเราได้ทุกอย่างที่เราต้องการมันอาจจะยากหน่อยแต่มันยากแค่ครั้งแรกครับมันยากครั้งแรกว่าโอเคเราต้องทำฟอร์แพนยังไงเราต้องติดต่อใครท่อแก๊สท่อน้ำเราต้องวางแบบไหนอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องเหนื่อยจากการศึกษาก่อนครับแต่ว่าพอเราผ่านร้านแรกไปก็สนุกเลยครับทีนี
3: ้
4: ก็เลยความรู้สึกผมคือการเริ่มก็คือเราต้องพยายามครับมันต้องมีความพยายามหน่อย
2: ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจียนชาเนี่ยการที่จะเริ่มตรงจุดไหนของบริสเบนเนี่ยมันก็เป็นค่อนข้างเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งที่เราต้องเลือกใช่ไหมคะมันยากไหมที่เราจะเจอแบบที่เราเจออยู่ตอนนี้แล้วก็
4: ที่จริงก็มีการดูมาไม่นานครับดูมาสักพัก
0: นะกี่เดือนนะทอมเราดู 2-3 เดือน
5: ก็พยายามเลือกโลเคชั่นที่ดีที่สุดแหละค
2: ่ะ
5: มันก็มีหลายโลเคชั่นให้เราแบบเลือกแต่สุดท้ายแล้วที่ดีที่สุดมันอาจจะไม่อยู่ในวันที่เราพร้อมที่สุดนะคะเพราะนั้นอ่ะโชคดีว่าไปเจอตรงนั้นพอดีตามก็ไปเจอมาก็เลยคิดว่าก็เริ่มตรงนี้แหละมันเวิร์กที่สุดแล้ว
4: ใช่คือตัวผมจะชอบดูร้านตลอดผมจะดูตรงไหนว่างอะไรอย่างเงี้ยมา
2: เหมือนแมวมองไปดูนางแบบ
4: ก็ชอบดูว่าเราเหมือนถ้าเรารู้ว่าเราคือเราถ้าเราอยากจะเปิดอะไรผมก็จะดูเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็จะชอบดูชอบอะไร
2: ไปดูที่ก่อนแล้วก็คิดไอเดียอะไรเงี้ยหรอคะ
4: ก็คือเราต้องมีไอเดียก่อนเราจะทำอะไรใช่ไหมครับอย่างเช่นเราจะทำร้านชาอย่างเงี้ยเราต้องดูว่าตรงไหนแบบมันฟู้ดทราฟฟิกมันเยอะมันเหมาะอะไรเงี้ยครับแล้วตรงนี้คือมันอยู่ใกล้มหาลัยทางเดินผ่าน QUT ตรงข้ามก็จะเป็นรู้สึกกริฟฟิธใช่ไหมเขาจะมาเปิด
0: ใช่แคมปัสใหม่ของกริฟฟิธ
4: ใช่ครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวต่อไปพอไอ้กริฟฟิธเนี่ยเปิดก็จะได้คนจะได้นักเรียนอีกเยอะอะไรอย่างงี้ใช่ครับก็เลยรู้สึกโอเคกับตรงนี
2: ้
4: ครับผม
2: และในเรื่องกฎระเบียบอะคะเราต้องแบบว่าต้องมีบททดสอบอะไรบ้างในเรื่องกฎระเบียบ
0: เห็นบอกว่าไอ้อะไรนะตัวตึกเป็นตึก heritage building ด้วย
4: ครับครับก็ขั้นแรกเลยคือเราต้องศึกษาก่อนครับถ้าเกิดเราชอบตรงนี้เราศึกษากันว่าเราสามารถทำอะไรกับตัวตึกได้บ้างเจาะได้ไหมขุดได้หรือเปล่าอะไรครับเราต้องศึกษาตรงนี้ก่อนถ้าเราจะทำอะไรครับความรู้สึกผมไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากทำร้านตรงไหนเราต้องศึกษากันว่าตรงนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างอย่ารีบเซ็นสัญญาเราต้องคุยก่อนเพราะบางทีแต่ละที่แต่ละตึกคอนดิชันจะต่างกันถูกไหมฮะหรือแลนด์ลอร์ดเขาก็จะบางคนชอบให้ทำแบบนี้บางคนไม่อยากให้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยเราต้องคุยให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะเริ่มเซ็นเอกสารไม่งั้นจะเสียเวลาครับผมส่วนตรงนี้คือความยากก็เพราะตึกเก่าครับมันจะเป็นพวกสายไฟเก่าท่อน้ำเก่าที่มันเปลี่ยนเจ้าของมาแบบโอ้โหเป็น4ฮะโอ้โหน่าจะ60ปี70ปีผมไม่แน่ใจแต่เขาบอกเป็นเฮอริเทจก็เลยกับจะมีสายไฟเก่าบ้างท่อน้ำเก่าที่แบบใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างครับก็จะวุ่นวายนิดนึงแต่เราก็มีการดูมาแล้วว่าก็ไม่น่าจะยากกับการทำอะครับเพราะว่า เหมือนมันตึกเขาจะมีแบบพื้นเขาจะค่อนข้างหนาเป็นพื้นไม้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถแบบแกะได้แล้วก็ดูอะไรอย่างงี้มันจะง่ายกว่าพื้นปูนที่เราต้องเจาะต้องสกรีนว่าอะไรอย่างงี้ใช่ครับเราก็เลยรู้ว่าโอเคมันเก่าก็จริงแต่ว่าเราสามารถทำอะไรกับพื้นได้เยอะก็คือเดินท่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับได้แม้กระทั่งฝาผนังก็ไม่ได้เป็นอิฐเพราะบางที่ heritage มันเป็นอิฐใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยยังเป็นไม้อยู่บางส่วนเราก็เรารู้ว่าโอเคเราสามารถเจาะได้อะไรได้ก็เลยโอเคกับการที่จะทำร้านตรงนี้ครับก็จะประมาณนั้นเราต้องศึกษาเรื่องของตัว building เหมือนกันค่อนข้างสำคัญถ้าเราจะเริ่มทำอะไรครับ
2: ศึกษาและประสบการณ์ในเรื่องของการให้เกิดความคิดให้เกิดคำถามก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะ
1: จากวันแรกที่คิดว่าจะทำจนถึงวันนี้ใช้เวลานานเป็นถ้านับเป็นเวลานี่
5: เราไปเมืองไทยเท่าไหร่นะ
3: ไม่ถึง1ปีครับ
1: ไม่ถึง1ปี
0: คือเหมือนตอนนั้นมีโจทย์ว่าจะทำ beverage แล้วก็ออกไปรีเสิร์ชเลยใช่ไหมครับแล้วมาลงที่เจียนชา
3: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงเจียนชาครับ
5: คือเอางี้ดีกว่ามันเป็นความพอดีของทามมิ่งดีกว่าเพราะว่าตอนนั้นอะเรา3คนนะคะไปเมืองไทยเพื่อจะไป
4: คุยกับแบรนด์ชาแบรนด์นึง
5: ไปคุยแบรนด์ชาแบรนด์นึงแล้วกันขออนุญาตอุบว่าเป็นแบรนด์อะไ
4: ร
5: แล้วเหมือนก็การดีลไม่ลงตัว
4: เกือบจะลงตัว
5: เกือบจะลงตัว
4: อกหักนิดนึง
5: อกหัก
4: เหมือนจะลงตัวแล้วอยู่ดีมันก็
5: อกหักโดนนอกใจนิดนึงอ่ะสุดท้ายก็แบบว่าไหนๆก็อยู่เมืองไทยแล้วแล้วแอลก็มีคอนเนคชั่นกับเจียนชาอยู่อะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าไหนๆก็อยู่เมืองไทยแล้วลองเข้าไป
1: ค
5: ุยไหมเราก็เลยแบบก็ไปแล้วคุณทอมเขาก็พี่ทอมเขาก็เตรียมเอกสารเตรียม
1: presentation
5: ทุกอย่างเข้าไปแล้ววันนั้นโชคดีอีกเราเจอทีมเจ้าของเจนชา CEO ครบเลยทุกท่านอยู่พอดีเลยก็เลยไปก็เลยเข้าไปหา CEO กันแล้ววันนั้นพอไปถึงก็อึ้งในอึ้งคือแบบทีมงานเขาอะ professional มากเลยอะไรเงี้ยเขาเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราเตรียมชาไว้ให้เราชิมแบบวางแล้วก็ CEO ก็เตรียม presentation เสนอว่าเขาคือใครเขาทำอะไรเป้าหมายเขาคืออะไรโกเขามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพอเราฟังเราก็รู้สึกเหมือนเราความฝันที่เขาฝันมันทำให้เรารู้สึกฝันร่วมไปด้วยเขาสามารถเชื้อเชิญเราได้ตรงนั้นก็เลยมานั่งคุยกันว่าวิน่าสนใจนะแล้วที่สำคัญคือเราชิมมันเลยวันนั้นวางเลยแล้วก็ชิมทุกตัวแล้วพอชิมหูอร่อยมากอร่อยความหอมของใบชามันเด่นมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่วิสัยทัศน์ของ CEO ที่เขาล้ำแล้วก็ทันสมัยแต่ผลิตภัณฑ์ที่เขาเสนอให้เราชิมแล้วนั้นนะคะมันอร่อยมากเลยอร่อยจนถึงขั้นที่เราคิดว่าโอเคนะได้นะแล้วถ้ามาอยู่ที่บิสเบนอ่ะยูนิคมากเลยนะมันยังไม่มีใครเหมือนเราเลยน
2: ะ
5: ก็เลยก็ตัดสินใจไม่นานค่ะก็เลยเซ็นสัญญาก็เลยเป็นเจนชาในวันนี
0: ้
2: ทีนี้เมื่อกี้เราก็คุยกันด้วยว่าการที่เข้ามาตลาดใหม่ๆเราคือนำสารจากผู้ผลิตนำสารจากออริจินอลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินกรีเดียนเพื่อมาสร้างตลาดเพื่อมาเอดูเคทตลาดทีนี้ที่เราเห็นก็คือว่าเจียนชามีบุคลิกมีเขาเรียกว่ามีสไตล์นะเขาคืออะไรคะเจี้ยนชาคนที่ดื่มเจี้ยนชาคือบุคคลประเภทใดคะตลาดประเภทไหนที่เราแบบเชื่อว่ายังเติบโตได
3: ้ก็จริงๆอันนี้ผมขออนุญาตตอบนะครับก็คือแบรนด์ไอดีนิตี้คือตัวตนของแบรนด์ใช่ไหมครับชัดเจนมากชัดเจนแบบอันนี้เป็นสิ่งที่วันที่ผมเข้าไปเจอเจี้ยนชาครั้งแรกเนี่ยทึ่งกับเรื่องนี้ที่สุดว่าแบรนด์ที่จะเติบโตในระดับโลกได้ครับมันจะต้องชัดมากๆเลยว่าเขาคือใครเขาอยากจะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจียนชาค่อนข้างชัดมากเรื่องวิสัยทัศน์ว่าจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็เป้าหมายแล้วก็วิธีการที่จะไปเขามีชัดเจนแล้วก็อย่างที่ผมบอก R&D เอ่ยทีมมาร์เก็ตติ้งเอ่ยทีมกฎหมายเอ่ยทีมไฟแนนซ์เอ่ยทุกทีมซัพพอร์ตกันเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายได้ถ้าถามว่าตัวตนของคนที่จะกินเจียนชาเป็นยังไงคนที่จะกินเจียนชาผมว่าเป็นใครก็ได้คือมันไม่ได้จำกัดเราไม่ได้จำกัดเราไม่ได้สร้างตัวตนมาเพื่อจำกัดผู้บริโภคของเรา
4: เ
3: รา
4: สร้าง
3: ตัวตนมาเพื่อกำหนดตัวเรามากกว่าว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนในสายตาของทุกๆคน
2: ค่ะ
3: ครับก็เจี้ยนชาก็เป็นแน่นอนเจี้ยนชาพยายามที่จะจริงๆจุดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยากแบบที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่ามันมีเป้าหมายเดียวกันกับทางพยาด้วยคือ เจี้ยนชาพยายามที่จะพาแบรนด์คนไทยไประดับโลกซึ่งเรื่องนี้มีน้อยคนมีหลายคนคิดแต่น้อยคนที่ทำได้น้อยมากๆนับคนได้ถ้าเรานึกในประเทศไทยที่สามารถพาแบรนด์ไทยไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศไปแตะเป็นยูนิคอร์นเป็นอะไรแบบระดับนั้นนะครับก็มีน้อยมากในตลาดซึ่งเจี้ยนชาตั้งเป้าหมายแบบนั้นแล้วตั้งเป้าหมายในแบบนั้นในระยะไม่นานด้วยแล้วก็มีแนวทางมีแผนการชัดเจนที่จะไปถึง
2: ค่ะ
3: ทุกอย่างที่ประดมที่ทำได้ความฝันของเขาคือเขาต้องการพาแบรนด์ไทยออกไปแล้วก็ให้ทุกคนที่เป็นคนไทยที่อยู่ตามที่ต่างๆทั่วโลกรู้สึกว่านี่แหละคือความภาคภูมิใจของคนไทย มันก็เลยเป็นที่มาของการจุดประกายให้เราเนาะคือเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เป็นคนไทยที่มาอยู่ต่างแดนนะครับแล้วก็เริ่มต้นทำธุรกิจเราก็รู้สึกว่าถ้ามันมีแบรนด์ของคนไทยจริงๆคนไทยอาจจะจริงๆนะครับคนไทยไม่ใช่กลุ่มลูกค้าหลักของเจี้ยนชาด้วยซ้ำในเจี้ยนชาเรามองตลาดที่ใหญ่กว่ากลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศนะครับ
2: ค่ะ
3: แต่ว่ามันก็คงจะดีไม่น้อยเลยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราก็ได้เป็นเหมือนจุดที่คอมมูนิตี้ของคนไทยเราได้มาใช้เวลาร่วมกันเรียกเปลี่ยนกันหรือมันเป็นอีกจุดเล็กๆคือมีหลายๆธุรกิจคนไทยที่ทำแล้วประสบความสำเร็จมากๆครับเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในนครบริสเบนที่แบบทำให้เกิดสิ่งนั้นได้ไฟแบบนั้นได้
0: เราพูดถึงอย่างนี้เราอันนี้คือกำลังจะเป็นสาขาแรก
3: ใช่ครับ
0: ทางวิชั่นของทีมวางไว้ประมาณไหนครับเราจะรีบเร่งเปิดสาขาต่อไปไหมหรือว่าเห็นภาพ
3: นะครับต้องเปิดต่อทันทีเลยครับเป้าหมายก็คือ20สาขาภายใน5ปี
0: ว้าว
3: ทั่วควีนส์แลนด์นะครับไม่ใช่แค่บริสเบนจะมีไปโกโคสต์ไปคานส์ไปอะไรอีกด้วย
5: คือทางเจี้ยนชาของเราอะค่ะเราถือมาสเตอร์แฟรนไชส์ต้องตอบอย่างนี้ก่อนมาสเตอร์แฟรนไชส์คืออะไรก็คือเราจะถือมาสเตอร์แฟรนไชส์ก็คือในควีนส์แลนด์นะคะทางแอลและทีมงานก็จะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต่อไปพี่บุ๋มอยากเปิดตรงแถวๆแคนการูพอยต์ขอสักสาขาได้ไหมคะน้องแอลอย่างเงี้ยพี่บุ๋มก็สามารถมาติดต่อแอลกับทีมงานก็สามารถเปิดตรงแคนการูพอยต์ได้ซึ่งเราตั้งเป้าหมายเอาไว้ในควีนแลนด์ก็คือ20สาขา
2: ภายใน5ปี
5: ภายใน5ปีก็คือขายแฟรนไชส์ได้อะไรได้ประมาณนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วอันนี้ก็คือแทบจะเป็นโปรโตไทป์ให้กับสาขาที่จะตั้งอยู่ที่ควีนส์แลนด์เลยถูกต้องไหมครับแต่ว่าแฟลกชิพ
0: สโตร
1: ์ควีนส์แลนด์เนี่ยน่าจะดี
4: ก
1: ็
4: คืออันนี้แหละอย่างนะครับที่จริงมีดูอีกสาขาหนึ่งอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ยังคุยอยู่น่าจะยังไม่แฟลกชิพเขาน่าจะมีร้านที่ใหญ่กว่านี
5: ้อยากเป็นคาเฟ่แบบ
4: ได้
5: คาเฟ่เลย
4: มากกว่าน
5: ี้อ
4: ะไรเง
5: ี้
4: ย
1: มันแทบจะกลายเป็นแบบคอมมูนิตี้เหมือนที่
5: ประมาณนั้น
1: บางร้านกาแฟบางร้านที่เขามีแฟลกชิพอันนึงที่เป็นแบบ
5: อยากทำแบบนั้นเลย
0: ถ้าดูจากโปรดักที่ขายอ่ะมันสามารถทำเป็นคาเฟ่ได้มันไปได้เพราะด้วยความที่มันมีหลายอย่างมันมีทั้งไอติมมีทั้งอะไรมันได้มันไม่ใช่แค่แบบว่าชาที่แบบมาซื้อตามตู้แล้วเขาให้มาแล้วเราก็เทคเอาไว้เดินกินเจี้ยนชาดูไม่ใช่แบบนั้น
5: เป็นได้มากกว่านั้น
0: ใช่เป็นได้มากกว่านั้น
4: ที่จริงสาขาที่พารากอนมีแอลกอฮอล์ด้วยนะครับมีเป็นค็อกเทลใช่ครับเขาขายแบบแอลกอฮอล
2: ์
4: ในชา
0: เป็นชาเบส
4: ค็อกเทลมีเชลเล่ามีบาร์เลยครับแล้วก็
5: เลิศเลย
4: ผมไม่ได้ลองนะครับแต่ว่า
2: ได้ม
4: ี
2: ฝ
4: ัน
2: ของเราใช่ไหมคะ
4: ก็ไม่ก็แบบชิปก็ถ้ามีก็ผมว่าต้องได้เห็นครับต้องได้เห็น
2: เราตื่นเต้นมากเราเห็นดีไซน์ของแพคเกจิ้งแล้วก็ดีไซน์ของเมนู
5: ด้วย
2: สีสันแล้วก็นางแบบอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วแบบแซสซี่อ่ะเราอยากเห็นแก้วชาเลย
1: ใช่เพราะว่าสิ่งที่พี่แอลโพสอยู่เป็นประจำนะเพราะว่าคนในคอมมูนิตี้คนในชุมชนน่าจะเห็นพี่แอลโพสอยู่บ่อยๆก็เห็นแค่แวบๆว่ามุมนี้มุมนั้นยังไม่เห็นว่าทั้งหมดมันหน้าตาเป็นไงแล้วเห็นแบบล่าสุดแบบว่าโอ้มันก็แบบสวยจริงอะไรเงี้ยวันศุกร์นี้เราจะได้เห็นเลยครับ
2: วันเสาร์เอ
1: าวันเสาร์
4: วันเสาร์นี้ครับ
5: หมายถึงดิ้งใช่ไหมคะ
1: ใช่
5: ได้เห็นเลยค่ะได้เห็นเลยถ้าวันศุกร์
0: คอนซิลตรวจแล้วผ่าน
5: พรุ่งนี้ก็ได
4: ้เดี๋ยวกลับไปรีบเก็บไปก่อนพอเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอยากให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีรอบเดียวผ่านเป็นไม่ได้อยู่เป็นไม่ได้ครับ
2: เปิดครั้งแรกมีกี่เมนูทุกเมนูที่อยู่ในเมน
4: ู
2: ที่อยู่ในเมนูเลยปะคะ
3: ก็อย่างที่ผมบอกคือมันไม่มีคำว่าครบเลยครับเพราะว่าไอเดีย
2: มาเรื่อยๆใช่ไหม
3: คือเราเลือกจังหวะที่จะเอาเข้ามาดีกว่า
5: แต่ว่าครบใน
4: เมนู
5: ที่เป็นซิกเนเจอร์และเป็นเมนู
3: ที่จะพร้อมขาย
5: พร้อมขายคือครบค่ะแต่หมายความหมายของพี่ทอมก็คือ
1: มันจะมี
5: อีกจะแบ่ง
3: เรื่อยๆ
5: ต่ว่าเสาร์นี้คือทุกเมนูก็คือที่เราลอนช์ในไอจีหรือใน Facebook ก็คือมีทุกเมนูเลย
2: ค่ะ
5: แล้วก็โดดเด่นอันนี้ส่วนตัวความโดดเด่นของเจี้ยนชาอีกตัวคือท็อปปิ้งท็อปปิ้งมันหลากหลายมากเลยค่ะไม่รู้แอลชอบกินป๊อปแฮลปกติถ้าจะกินป๊อปแฮลต้องไปโกโคส
0: ป๊อปแฮลคืออะไรครับ
5: ป๊อปแฮลก็คือไอวอเตอร์เชสนัทอะค่ะแล้วข้างในมันจะเป็นป๊อปมันจะเป็นแฮลข้างนอกมันจะเป็นเจลลี่หุ้มแล้วเราประกัดกรุ๊ปข้างในเราก็จะไปโดนไอป๊อปแฮลตรงกลางกรอบๆข้างนอกก็จะใสๆอร่อยมากเลยแอลนี่อยู่เมืองไทยกินทุกวันเลยเพราะนั้นนะอันนี้เมนูแนะนำค่ะ
2: ที่ชอบป๊อปแฮลนี่ก็เด็ดแล้วนะฉัน
1: เ
2: ราอยากก
1: ินแล้วนะคือ
5: ปกติถ้าคนไทยหลายคนจะรู้ว่าถ้าอยากกินป๊อปแฮลต้องไปโกโคสแต่ต่อไปไม่ต้องไปโกโคสค่ะไปเจียนชาได้กินป๊อปแฮล
2: ทำไมต้องไปโกโคสเพราะที่มีร้านอื่นเขาทำเหรอคะ
5: ที่นี่ไม่มีขาย
2: อยู่ที่นั่น
5: เพราะว่ามันมีร้านอาชาของจีนร้านนึงค่ะเขามีป๊อปแ
2: ฮ
5: ลแต่ต้องไปโกโคสคนไทยก็จะไปโกโคสเพื่อไปกินเมนูป๊อปแฮลแต่ต่อไปเจี้ยนชาก็ได้กินป๊อปแฮล
2: ซึ่งพวกท็อปปิ้งอะไรพวกนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นแบบมาจากห้องแล็บ R&D ของเจี้ยนชาค่ะนอกจากป๊อปแฮลแล้วมีอะไรกัน
5: โมจิ
2: เป็นลูกกลมๆคือว่า
5: ถ้าเกิดว่าเคยไปทานที่อื่นโมจิเวลาดูดอ่ะมันเหมือนดูดน้ำอ่ะแต่โมจิของเจี้ยนอ่ะดูดปุ๊บก็จะเป็นโมจิแบบดูดฟูบโมจิก็จะค่อยๆไหลค่อยๆไหลเข้าไปแล้วเป็นเหมือนนิ่มๆแบบเจลลี่
2: texture ของมัน
5: คือรู้ว่าคือดูดกำลังดูดโมจิอ่ะแต่ที่อื่นคุณเหมือนดูดน้ำหาไม่เจออ่ะแต่ที่เนี้ยดูดยังไงก็คือเรามีช้อนให้ด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันหนึบมากอ่
2: ะ
5: ต้องใช้ช้อนคนขึ้นมาเลยทีเดียวว
2: ันนี้เราคุยกันเรื่องอะไร
5: หิวเลย
2: ก็ไม่พอแล้วนะเวลาแล้วอยากรู้อีก
5: ไปค่ะเดี๋ยวไปเจี้ยนชาพี่แอลอยู่ทุกวันเลยเดี๋ยวพี่แอลแนะนำทุกเมนูเลย
1: เพราะว่าขายตัวเป็นนางแบบแล้วต้องไปโชว์ตัวให
5: ้ไม่อยู่ไม่ได้
1: เป็นแฟนคลับ
5: เดี๋ยวมาหาแล้วไม่เจออย่าเสียใจอีก
2: เราอยากรู้ว่าคนที่อยู่ในทีม R&D เนี่ยเขาเป็นใครอ่ะเขาคือคนรุ่นเดียวกับเรา
5: ให้พี่ตอม
2: เออ
3: คนรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยครับ
2: คนรุ่นใหม่
3: อายุ30เฉลี่ย
2: เหรอคะ
1: เป็นทีมที่อยู่ในออสเตรเลีย
3: ไม่ใช่ครับ
5: อยู่
3: ที
5: ่
3: เฮดควอเตอร์ที่ประเทศไทย
5: CEO ก็อายุ31เองค่ะเก่งมากเก่งที่สุด
2: ก็ทำแค่ชาอย่างเดียวก็คือแบบ R&D พวกธุรกิจให้เจี้ยนชาอย่างเดียว
3: ก็เจี้ยนชาก็จะมีทีมR&Dของเจี้ยนชาครับแต่ว่าทาง CEO ก็จะมีธุรกิจหลาย
5: ใน
3: เคร
5: ือ
3: ของเขาใช่ครับแต่ก็จะมีทีมเฉพาะของเจี้ยนชาก็มีตอนนี้ก็บินมาอยู่ที่นี่2คนมาช่วยเราเปิดร้าน
5: ส่งมือขวามาเลย
2: ค่ะ
1: แล้วแต่ว่าเรารู้มาว่าเจี้ยนชาเนี่ยมีสาขาที่อื่นในออสเตรเลียแล้ว
5: มีที่เมลเบิร์นค่ะ
1: ที่เมลเบิร์น
5: สองสาขาแล้วค่ะ
1: แล้วมันจะแตกต่างจากที่เมลเบิร์นไหม
5: ไม่ต่างค่ะเหมือนกันเป๊ะแต่อยู่ที่ว่าสเปเชียลเมนูที่เราจะลอนช์ในแต่ละที่อาจจะ only Brisbane only Melbourne
2: เพราะว่าวัตถุดิบเราก็โลคอไลซ์เยอะเหมือนกัน
3: โลคอไลซ์แทบจะ 100% ครับถ้าเป็นพวกวัตถุดิบเพราะเราต้องใช้ของสดไม่มีฟรอเซน
5: ใช่ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยังจะไม่ได้กินมะม่วงนะคะ
3: ใช่
0: เพราะว่ายังไม่ใช่
2: ไม่ใช่ฤดู
5: ยังไม่ใช่ฤดูด้วย
3: สัก 2-3 เดือนผมว่าม
4: ีแพลนหรอว่า
5: เพราะวันนั้นเคยโฆษณาไว้แต่พอดีว่านางเอกพระเอกเยอะแล้วเดี๋ยวให้เป็นนางเอก next season
2: พูดถึงอย่างนี้เวลาที่เราจะแนะนำอะไรใหม่ๆหมายถึงว่าทำให้คนรู้จักเจี้ยนชาหรือว่าพวกท็อปปิ้งอะไรต่างๆเราก็ต้องทำกิจกรรมทางด้านการตลาดเยอะเหมือนกันใช่ไหมหมายถึงว่าการเราที่เราจะต้องแบบบอกลูกค้าหรือว่า educate เขา
0: เพราะผมว่าลูกค้าที่นี่อาจจะ challenge กว่าที่เมลเบิร์นที่มีคนเอเชียเยอะแต่ที่บริสเบนยังไม่ได้มีคนเอเชียเยอะขนาดนั้นอาจจะแบบเป็นโจทย์หินนิดนึงแต่ด้วยความใหม่ของเราผมว่ามันจะเป็นจุด
3: ก็อาจจะต้องใช้ educate นิดนึงแต่ว่าก็เรามีแผนของเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าจะโปรโมทยังไง
5: เพราะตอนนี้กำลังวันแกรนด์โอเพนนิ่งเราก็มีแบบอินโฟที่แบบมีทั้งเป็นคนไทยเป็นคนเอเชียเป็นฝรั่งก็ติดต่อเข้ามาอยากมาทำเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเจี้ยนชาเป็นแบรนด์ไทยที่เป็นไทยประสบความสำเร็จในเมืองไทยหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์แรกในบริสเบนเขาก็เลยอยากจะมาถ่ายมาทำคอนเทนต์กันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะแอลคิดว่าวันที่เปิดแกรนด์โอเพนนิ่งอินฟูที่มาร่วมงานในวันนั้นนะคะก็คือน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระจายและก็ช่วยกันเหมือนกับเป็นตัวสื่อสารเป็นลำโพงที่ดังใช้ได้เลยใน ที่ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นในวันนั้นใช่
1: อยากรู้เลยว่าแกรนด์โอเพนนิ่งวันที่7เดือน8ใช่ไหม7เดือน8
5: โปรใช่ไหมโปรใช่ไหมโปรโมชั่นเยอะนะ
1: โปรโมชั่นอีก
0: มีโปรโมชั่นด้วย
1: งั้นเก็บมาเล่าแกรนด์โอเพนนิ่งแล้วโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นอีกเหรอ
5: มีสิ
1: ขายแค่7ดอนเนี่ยยังมีโปรโมชั่นอีกเหรอ
5: ไม่ได้ไม่ได้วันพิเศษต้องมี
1: อ่ะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจก่อนไหม
0: พักเบรกกันอีกสักหนึ่งเบรกครับผมแล้วเดี๋ยว
1: มาพูดถึงว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างแล้วแกรนด์โอเพนนิ่งเนี่ย
6: Lord Mayor Adrian Schrinner. We're delivering the biggest increase to free and affordable activities in Brisbane's history. Move Well Brisbane will offer more activities in more places from dawn to dusk and on weekends. Sessions will more than double to 20,000 a year over the next 2 years, creating more opportunities for businesses and bringing more to see and do to Brisbane. From sunrise run clubs to nutrition workshops, Move Well will help you stay active and safe.

0: ือก6มันเรนท์ฟรีหรือจะเอา6เดือนของค่าเช่ามาเป็นค่าทำร้านนี่คือส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้แต่หลายๆคนจะไม่รู้หลายๆคนจะคิดแค่ว่าหลายคนก็เลยกลัวในการที่แบบว่าเข้าไปแล้วต้องเริ่มใหม่อันนี้ปกติผมก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนอกจากน้องๆที่รู้จักอะไรเงี้ยครับว่ามันมีจุดนี้ที่เราสามารถขอได้
1: ก็ติดต่อได้อาร์มนะคะติดต่ออาร์มได้ขอความรู้ได
0: ้ขอความรู้ได้แต่ตอนนี้ไม่ได้รับจองตรงนี้หลายเรื่อง
1: มากคิวแน
0: ่แต่คุยได้ครับ
2: เราพูดกันอย่างออกตัวทั้งไลฟ์ใน Facebook แล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสวัสดีออสเตรเลียไทยเรดิโอในควีนส์แลนด์เช่นเคยครับวันนี้อยู่กับทีมเชียนชาวบริสเบนคร
3: ับ ใช่แล้วก็ครบทีมของสวัสดีไทยเรดิโอนะครับพี่บุ๋มเซเว่นและพี่ร็อกกี้ครับผมเย้เมื่อกี้คุยกันสนุกมากเลย
1: คุยกันสนุกมากในเรื่องประเด็นนึงที่เราแบบว่าอยากให้คุยพร้อมกันกับท่านผู้ฟังที่อยู่ในวิทยุก็คือว่าปัจจุบันเนี้ยมีพัฒนาการทางด้านการแฟรนไชส์ธุรกิจประเภทแฟรนไชส์เนี่ยหลายๆคนในอดีตอาจจะมีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จหรือบางแฟรนไชส์บางประเภทก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จแล้วนะคะมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาแฟรนไชส์เป็นยังไงบ้างใครก็ได้ค่ะทอมก็ได้ว่า
4: ครับก็จริงๆผมคุกคลีอยู่กับวงการแฟรนไชส์ที่ไทยมาสักพักจริงๆตอนแรกอ่ะก็ยอมรับว่าเราก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะทำธุรกิจแฟรนไชส์แต่พอเข้าไปเจอระบบของเจนชาแล้วเราก็เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจทันทีเลยตั้งแต่เดินออกจากห้องประชุมเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าระบบเขาค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากอะครับมากที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาระบบแข็งแรงมากทีมงานเก่งมากแข็งมากแล้วก็เขาพิสูจน์มาแล้วคือเขาก็ดึงคนเก่งๆทั่วประเทศมาครับอย่างคนที่หัวเรือแฟรนไชส์เนี่ยก็ดึงมาจากแบรนด์ที่ดังๆมากๆแบรนด์แฟรนไชส์ที่ดังมากๆในประเทศไทยครับแบรนด์หนึ่งก็รวมอเวนเจอร์มารวมทีมมาก็มาแล้วก็เขาซัพพอร์ตแฟรนไชส์ซี่ดีมาก
1: ครับ
4: ก็ระบบของเขาก็คือเอาตัวเฮดควอเตอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาสมมติอย่างต่างประเทศอย่างเงี้ยก็จะลงมาเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปเป็นแฟรนไชส์ที่คือซับซิงเกิลยูนิตแฟรนไชส์ไปเรื่อยๆระบบมันจะถ่ายทอดเรื่องของการเทรนนิ่งเรื่องของการซัพพอร์ตเงี้ยก็คือทาง HQ ซัพพอร์ตมาทางมาสเตอร์ทีมมาสเตอร์ของผมก็จะต้องซัพพอร์ตแบบเดียวกันกับที่ Headquarter ซัพพอร์ตผมมาก็ผมไอ้เรื่องรายละเอียดมันจะยาวมากเลยแต่ผมคร่าวๆอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นระบบการสั่งของระบบการทำบัญชีระบบการสร้างร้านระบบการรีครูทเมนต์คนระบบการซอร์สหาวัตถุดิบมาร์เก็ตติ้งเทคโนโลยีR&D คือทุกอย่างจะถูกซัพพอร์ตกันมาเป็นทอด
1: ๆแล้วก็อยู่ในฟอร์แมต
4: เดียวกันแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราลงทุนเหมือนพี่บุ๋มลงทุนเปิดร้านหนึ่งใช่ไหมครับพี่บุ๋มก็มีเงินในการลงทุนเปิดร้านหนึ่งแต่พี่บุ๋มสามารถที่จะใช้รีซอร์สของบริษัทใหญ่ในการไม่ว่าจะเป็นผมบอก R&D อย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องคิดเมนูใหม่ๆเองเพราะมันลงทุนเยอะมากนะครับการทำ R&D ใช่ไหมครับหรือเราก็ไม่ต้องจ้างมาร์เก็ตติ้งแบบโหแพงๆมาเพราะว่าทีมเขาก็ทำมาร์เก็ตติ้งให้พวกผมก็ทำมาร์เก็ตติ้งเจนชาเอยูเดี๋ยวต่อไปบัดเจ็ตที่จะถูกฉีกเข้ามาตรงนี้มันเราจะสามารถที่จะได้รับโดยที่เราไม่ต้องลงเงินอะไรเพิ่มมากมายครับใช่มันจะมีการโอ้จ้างดาราเบอร์ใหญ่สมมุตินะครับจ้างดาราเบอร์ใหญ่หรือการโปรโมทอีเวนต์ใหญ่ๆระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับผลพลอยได้ของแบรนด์ awareness ตรงนี้ไปด้วยในเรื่องของบัญชีระบบหลังบ้านก็มีซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนา develop ขึ้นมาของทีมงานเชียนชา develop ขึ้นมาเองเป็นระบบที่ใช้งานง่ายมากตั้งแต่การออก roster การทำ payroll การ clock in clock out พนักงานการ reconcile the account พวก statement การเช็ค stock management procurement process การสั่งของการอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างมันถูกคิดมาแล้วถูกใช้เงินลงทุนอย่างมหาศาลมาแล้วไม่ว่าจะเป็นดาต้าเบสการลงทุนด้านเทคโนโลยีเรื่องคลาวด์เรื่องอะไรถูกลงทุนมาหมดแล้วเราก็ได้รับสิทธิ์ในการได้ใช้ประโยชน์เหล่านั้นโดยที่มีคนมาสอนเราด้วยมีคนมาสอนเราใช้กำกับจับมือเราเดินคือผมก็รู้สึกว่านี่แหละคือแฟรนไชส์ที่ถูกต้องระบบแฟรนไชส์ที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ ถูกพรูฟมาแล้วอย่างตอนนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยมีประมาณถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขประมาณ70กว่าสาขาทั่วประเทศไทยยังไม่มีแม้แต่สาขาเดียวที่เจ๊งก็ถูกพรูฟมาแล้วว่าเขาไม่ปล่อยสาขาไหนเจ๊งเลยเขาถ้าเกิดสาขาไหนเริ่มจะมีปัญหาหรืออะไรเขาเทคชาร์จเข้าช่วยซัพพอร์ตตลอด
5: ก็ฟังดูยั่งยืน
3: ฟังดูเป็นอย่างที่บอกว่าแฟรนไชส์คือมันมีเหตุการณ์หลายแฟรนไชส์ที่มันไปไม่รอดเพราะว่าเขาไม่ให้การดูแลหรือแบบเขา
6: ละเลย
3: จะละเลยแล้วเขาจะเก็บแต่เงินใช
5: ่ที่แน่ๆนะคะเราเห็นแล้วว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ตัวจริงที่อยู่ที่เต็มหน้าสื่ออะไรไปหมดเนี่ยก็คือเวิร์กละเพราะว่าได้เลยนะได้ความสนใจจากเราไปแล้ว
6: โอ้ขอบคุณค่ะ
5: แล้วก็ดีไซน์สวยด
6: ู
5: ตื่นเต้นตื่นดูสดชื่นสดใสอันนั้นคือสิ่งที่เรากำลังจะเสนอให้กับตลาดที่บริสเบนใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะเพราะบางอันบางรูปมันยังรู้สึกสดใสเกินตัวไปหน่อยแต่เราก็ แล้วเรามองว่าบางรูปบางคนเขาไม่ได้รู้จักเราแต่เขามองแค่สิ่งที่เขาเห็นบนรูปนั้นมันจะได้ให้ความรู้สึกว่าเจี้ยนชาคืออะไรมากกว่าใช่ใช่ใช่ก็เลยสละตัวเองเลย
2: เดี๋ยวจะมีซอฟต์ลอน
6: ช์ใช
2: ่แล้วก็ไปหยุดไปจบวันที่เป็นแกรนด์โอเพนนิ่ง
6: คือ
2: วันที่7เดือน8 7สิงหาคมนี
5: ้ลองถามได้วันร้อนเลยอยากไป
2: อยากรู้เนี่ยวันนี้แบบแกรนด์โอเพนนิ่ง
4: เชิญแล้วครับ
5: เชิญ
6: เลย
2: หรือว่าถ้ามีนักธุรกิจที่อยากมาดูวันแกรนด์โอเพนนิ่ง
5: ไปได้จะกี่โมงดีย
6: ังไงอ่ะพี่ทอมอ่ะพี่ทอมจะรายละเอียดเรื่องเอกสารพี่ทอมเขาจะแม่นมากค่ะ
4: วันที่7สิงหาคมก็งานร้านจะเปิดประมาณ11โมงอะครับก็เราก็จะเริ่มก็จะมีกิจกรรมบอกโปรโมชั่นได้เลยไหม
5: เลยได
4: ้ค่ะก็มี100แก้ว
6: ฟรี
4: ครับผมเป็นกลุ่มชั้นอมชาสายอย่างงี้ครับ100แก้วแรกฟรีแต่ว่าอาจจะต้องให้สมัคร membership กับร้านหน่อย
2: ค่ะ membershipทำอะไรได้บ้างใน
4: โอ้เมมเบอร์ชิพก็สะสมแต้ม
6: ในโบสถ์
4: คะแนน
6: วันเกิดก็มีสเปเชียลอะไรประมาณน
4: ี้ทุกอย่างเลย

0: ตรงนั้นมันจะมี Irish Pub อ่ะครับตรงคอร์เนอร์ใช่มั้ยเลยขึ้นมาจะมีร้านเฝอแล้วก็เราก็อยู่ข้างร้านเฝอเลยครับ
1: ค่ะ
2: I do hair
3: I do hair
4: ร้าน
2: ร้านดัง
4: ประจำของผม
2: อยู่ตรงนั้นเลยค่ะอยู่ข้างกันเลย
1: ฝากนะคะ COL
5: และนางแบบ
2: และนางแบบแต่ว่าเดี๋ยวพอร้านเปิดพี่แอลก็จะเริ่มถอดตัวออกมาแล้วค่ะไปเจอของจริงกันดีกว่าก็ไปเจอของจริงก็คือไปเจอพี่แอลที่ร้านเจี้ยนชาได้เลยก็พี่ก็ขอฝากเจี้ยนชาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจน้องๆแล้วก็พี่ๆด้วยเพราะว่าใครๆก็ทานได้ค่ะเพราะว่าชาเราไม่ได้แค่จะขายแค่ทางเดียวเราอยากขายความเป็นไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจากคนไทยก่อนเนา
1: ะ
2: เรามาอุดหนุนคนไทยด้วยกันแล้วก็ค่อยเอาความอร่อยอันนี้ไปกระจายให้เพื่อนๆคนข้างๆคนพิเศษคนรู้ใจก็ชักชวนกันมาได้แล้วเจอกันที่เจี้ยนชาค่ะ
1: ค่ะ
4: ครับก็อยากให้มาลองกันครับอยากให้ทุกคนได้มาลองอย่างน้อยมาเจอกันแล้วก็มาลองดูชอบไม่ชอบติชมกันมาลองดูว่าแบรนด์คนไทยทำได้ขนาดไหนอะไรอย
2: ่
4: างเงี้ยครับมาลองดูครับมาเจอกันเยอะๆครับผม
5: ติดต่อได้นอกจากช่องทางพี่แอลส่วนตัวแล้วที่เราดูกันอยู่ทุกวันเราเนี่ย
0: เรามีเพจของเราม
2: ีเพจค่ะมีเจี้ยนชา .au ค่ะพิมพ์คำว่าเจี้ยนชาใน IG ก็ได้ Facebook ก็ได้ TikTok ก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็ขึ้นมาเลยติดตามถ้าจะติดตามทางเจี้ยนชาโดยตรงอะค่ะก็จะมีทั้งโปรโมชั่นมีทั้งเมนูใหม่ๆแล้วก็มีทั้งคอนเทนต์น่ารักสนุกเยอะแยะมากมายเลยค่ะลองไปติดตามเจี้ยนชา .au แล้วก็ Facebook ก็เจี้ยนชา .au เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะ
0: มาลองกันนะครับร้านชาที่ไม่ใช่แค่ชานะครับไม่ได้ขายแค่ชา
2: อย่าลืมป๊อปแฮลนะคะเชียร์
5: ไปได้เลยก็เดี๋ยวจะคงจะมีประกาศ
4: จะมีประกาศ
5: ตาม
2: ติดตาม
5: ว่าสอบลอนจะเกิดขึ้นวันเสาร์หรือวันถัดไปหรือยังไงบ้าง
0: ครับพรุ่งนี้เราจะประกาศ
5: 100%
1: จะลุ้นกัน
5: รวมถึงมีแกรนด์โอเพนนิ่งวันที่7สิงหาคม
2: ใช่ค่ะ
5: ด้วยแล้วก็จะได้ดูว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง
2: ใช่ไ
5: หมครับหลังจากนั้นก็เปิดยาวๆไปเลยเพื่อจะได้ดูกันว่าเจี้ยนชาเนี่ยอร่อยแค่ไหนอยากไปลิ้มลองแล้วรวมถึงก็อวยพรให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้แล้วก็อยากให้แบบร้านเจี้ยนชาแบบไปไกลๆไปได้เรื่อยๆในควีนส์แลนด์ก็มีมากกว่าอาจจะได้มีมากกว่า
4: 20สาขา
2: สาธุเลย
4: อาจจะถึง20ก่อน5ปี
2: อ๋อแล้วก็ขอบคุณพี่บุ๋มด้วยค่ะขอบคุณทีมงาน
0: ขอบคุณ
2: ที่แบบให้โอกาสแอลเอ็นดูแอลตลอดเลยมีอะไรก็ชวนแอลมาตลอดเลยก็ขอบคุณนะคะนั้นเจอกันวันพรุ่งนี้ถ้าใครว่างแวะไปทานฟรีได้ที่เจี้ยนชาค่ะ
1: ไปส่องได้นะคะไปดู
4: ไอจีก่อนได้เลย
0: หลังบ่ายสามนะครับต้องบอกก่อนเพราะเขาซิ้วเข้าตอนบ่ายโมง
1: ให้ไปหลังบ่ายสาม
0: หลังบ่ายสามแล้วกัน
1: พรุ่งนี้ถ้าเกิดพรุ่งนี้ยังไปแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไปวันเสาร์ได้นะคะหรือว่าไปตามที่หน้าเพจเจี้ยนชา .au นะคะทาง Instagram หรือว่าFacebook ก็ได้เราไปไลฟ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
4: เราไลฟ์เรียบร้อยแล้วครับ
1: นะคะ
5: เรียบร้อยก็หวังว่าทุกคนจะไปอุดหนุนเกี้ยนชากันแล้วเพราะเราจะไปทั้งสามคนจะไปพร้อมหน้าเลยแน่นอนเลย
1: เอาก่อนล่วงหน้าแล้ว
5: ขอบคุณสำหรับ
1: ขอบคุณมากที
5: ่มาให้ความรู้นะครับ
0: ขอบคุณสำหรับเวลาที่ให้ด้วยคร
1: ับ
5: ขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไป
0: ครับต่อครับ
5: เก็บของต้องเก็บของต่อวันนี้ครับสวัสดีออสเตรเลียครับขอบคุณพี่แอลครับ
0: พี่อาร์แล้วก็พี่ทอม
5: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับพี่ทอมมากเลย
5: เจอกันใหม่พระราชสวัสดีหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน
4: สวัสดีครับ
2: บ๊ายบาย